ุณอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์ซามีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาลักัลฮัมดุอัลลอฮุอัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดิซุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮุอักบัรAllahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.